0: ไม่พอเผาเลยครับพอเผาก็ได้2แต้มอีเลยได้ผมใส่แล้วไอ้2กาเนี่ย
1: ใส่2กาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
2: มาเกิดก็ลบให้เขาจัดการ
0: ขอโทษขอโทษ
2: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: มาแต่น้องยายนะคุณอย่าบุ้ยนะ
0: มันเหมือนตัวกีดังกลับไปบ้านทำให้น้ำหน้า